ก็นุนกับเปตาตีหลาแล้วนี่ทั้งยิสักกันง่ายท่าอ้ากับไม่เนี่ยมีใจเลี้ยวเลี้ยวกันดีค่ะอ๋อมาเสกิจก็ใจเตรียมไปแค่แล้วว่าส่วนมึงมวยเตียนยังจะยินเมสเซจกันตรงอ่ะพรีสบอยจะไปดิวตีนวามเล่รันตีอ่ะนางปุ๊บจะไปอ๋อส่วนงูรีไซเราเฮียนินอาร์จิลาลาติกฟอนเชลว่ากับมังอังก็ไต่เฉลยเทเราเน็กซ์ค่ะพี่รีจะชงเลยมาทั้งยิมามิดบาซาร์เวงโซเลงอ่ะตรงไปเราไอ้ทักตานปนอ่ะก็ง่ายเจรันตีอ่ะโอเยฟันเจียเราไปฟอนจูเราชาวัดเซจวนินไอ้ไต่เทียงอังคารันไต่ปลาเชียร์ดิกดังกันลงไอ้ตัวเจลไม่โดนนี่จวนเฮโรลโกลกันไอ้โดนนี่มันนี่โอ้ตีไล่แต่กินมาหุนีรำลดเฮียนิน present miss รันติลัดไม่อะมาหุนีรำลดเชลซีนี่เดี๋ยวแคร์ตานี่จะมาให้บ่โรลคอลนี่ก็เราตัวมาหม้ออีรอนเพรสเซนต์อีรอนไลน์เราเจ้าเจ้านี่แล้วดินเพื่อฟังก่อนเวลาเนี่ยเวกจังงิน RJ play เลยตัวข้านังมาตานเลยเราไงทวีตุซงซงตานเลย RJ ซงซงตานเลยก็เชียนเตเวงช่างช่างมีเต RCR รินมวยตัวงมวันซะว่าวาลปุยอาจินจินะโลมาเตปุยเตตานรันตีอารันไตปิงเมกปกมารถจะขมิจินกันเชียร์พอตังอ่ะอดุลเลฮีเกลจามเลียนะไซน์เวทุงโดนะก็หลานโซกังตีหลานสะโดนนี่

อเตกันแล้วไอ้หุ่นไล่เตปอแล้วนี่เวทว่าตัวโซเตปกันโนบาร์ลบลบเตปอนี่ปออินเอฟเอ็มโซโอเกโรก็จะถลัดทำเที่ยงแล้วนี่คือตัวจะไอ้ปะเต็นทิลจูติปะเตปอคานินมินองไงทาริงตุรคังคานินโซมาอินเอสเอ็มเอสลุตักตักเตปอคาโลทอนเซลตูรินกันินเวลคัมเอ็มเอ็มอันนี่ติค่ากันหิชิลนนเลดูนี่ซูइस कांड में हम सुनेंगे प्रीति पिंकी अतीफ असलाम के बहुत प्यारे प्यारे गीत। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अतीफ असलाम की आवाज में, ओ रे पिया।

หันบุกันเจนังอ่ะเมสเซจเราทนดูติดตามรุกเบียลทุมทุมทุมสรีทุมทุมสรีเบียละอารอนทนเทอันนี้6033373700อ๋อวันลุปุยมีมังกันเปียงมุนตะสีเรา

สร้างกิมขียงเตะกับเวรงเจดีลากันง่ายท่าอาพีซีเจสิกาคานินอุลุกเลี้ยงลงง่ายท่ากับเบสเซอจวนเกวาลันเจสมินอเมริกาสร้างเตะและดินเปลี่ยนตานรันตีอาจวนอดุตเลียฮิอานินวันลุปุยใจกันง่ายท่าอ่ะอิตาลีเจ้าการินอมังตีอันนี้เวทึงดอนนี่